มาตายความมือกันเลยปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไรปีแรกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายยาวดูเช่นแม่ยังมาในวันนี้คุณทำมือนักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนฟุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเตย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาฟิสิกส์แคมราร์บอร์ปอร์ตัวอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ดักเอ๊เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788 อันชาโนเบ4 2541เอาบอยอ่ะเอากูดเบรีกูด

มาตั้งยังความมันกันไงเปลี่ยนคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทชกุชิพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตั้งยาวดูเช่เฮ้ยแม่งมาเนี่ยคุณทำไมนักคุณน้ำหมดเอาสักไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาหอร์มาบิ๊กรีหอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรนะบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होई कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ आमा मलाई चाहिँ लाग्ने डाके औ तालमो बेतालमो हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसे औ यो फोन नम्बर 0215547787 9942535141 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตายมาไม่ตายไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรมากมายทำไรบิดาตุกุศิพิยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยไม่ยังมาในงงในคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแอนซัสตามาบิคลีเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินเบียบัตตาชาวิคอมพิวเตอร์แลCamera bor tu internet pun pun jodoh ini cakap.
1: Kamu mana?
0: Langeh. Tak eh. Kau talno betal mahirir fir duka payelan juice. Kau ya phone number sunne 1545787. Antara nama 4 20 35 41. Abu very good.

0: มาแต่งมาแต่งไงปีนี้คนไม่ละคนอะไรมาตรงนั้นทำไรปีนี้ทุกคนชิบยังชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราเห็นไหมยังมาแต่งคนไหนคนทำไรคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเป็น number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจากุปินวิวัฒนาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์ photocopy machine intercom system inverter solar system เอา inverter ก็แบตเตอรี่ปนิพันธ์ชาซีซีแคมราร์บอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตพอยพอจูดินชะท้าว
1: ทำไมมันเป็นร้านเอง
0: ตาเข้เขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนอมันตุนเนเอกัสปาร์ตไปตาลิสซาบอาร์ซาบอันท่านนับเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์ตาลิสฮับโอยโอ้ฮับกูดเบรีกูดเบรีกู